0: สังสรรค์อ่ะ
1: ปีชิงตื้อเ
0: อ้ยมาชิเลยค่ะ
1: ตุ๊กตาพ่อปู่ละ
0: แม่ก็มาชิเลยค่ะตุ๊กตาสังสรรค์อ่ะ
1: ไอ้แต่ปู่ละปีซ้ำ
0: ยังฟังปิงกันป้าสา
1: เอ้ยมาชิเลยค่ะ
0: ป้าสังเป็นเนื้อตุ๊กอาจจะอัตวันน่ะ
1: อาจจะเห็นละอัตวันน่ะ
0: Mengibarkan bendera yang hitam, robek, luntur, kusut, dan rusak itu tak boleh, Kak.
1: Nah, sulit untuk saya.
0: Oh, kalau macam itu, saya nak beli yang baru lah.
1: Tak usah beli baru.
0: Saya bendera beli saya.
1: Terima kasih ya kalau macam itu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.